0: มดอยู่ที่บางมด
1: อยู่ที่บางมด
0: แต่มันมีไอ้เส้นที่คุณอ้อบอกแล้วไอ้ที่เขาคุณอ้อพูดทั้งหมดเลยว่าไอ้ความรู้สึกของส้มที่ว่ามีน้ำหนักมนุษย์เราจะรู้เองท่านไม่เคยจับหรือท่านจะรู้ว่าของแค่นี้สมมติท่านมองตามองอ่ะแล้วจะรู้เลยว่าไอ้นี่มันควรหนักเท่าไหร่พอจับในมือแล้วถ้ารู้สึกว่าเออมันหนักๆอันนี้ใช้ได้เพราะมันมีน้ำเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันเบาจังเลยข้างในส้มเนี่ยมันฝ
1: ่อ
0: นะฮะโอเคนะครับ
2: ครับถัดมาเป็นมะม่วงครับมะม่วงเนี่ยตรงขั้วเนี่ยจะต้องเรียบนะครับไม่เหี่ยวย่นผิวสีเหลืองเข้มเต่งตึงไม่มีรอยช้ำมีกลิ่นหอมครับอาจจะมีรอยบ้างแต่ไม่ช้ำนะครับทริคอีกอย่างคือถามพ่อค้าแม่ค้าเลยก็ได้ว่ามะม่วงเนี่ยมาจากไหนถ้าเป็นมะม่วงที่มาจากจังหวัดที่มีน้ำกร่อยรสชาติมันจะจัดขึ้นเป็นพิเศษเป็นแบบนี้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกแรกสุดเลยดูขั้วก่อนแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่ช้ำ
2: ใช่ครับ
0: นะฮะไอ้ผิวถ้าผิวคือเต่งตึงที่เขาพูดแล้ว
3: แต่ว่ามันจะมีอีกแบบนะถ้าสมมติเป็นน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยบางคนเห็นว่าเป็นสีเหลืองแล้วมันเป็นสีทองนะต้องดูสีต้มถึงจะกินได้ถ้าเป็น
2: ส้มให้ออกส้ม
3: ต้องสีต้ม
0: และสำคัญมากๆเลยเมื่อกี้คงได้ยินนะว่าเวลามะม่วงเนี่ยมันปลูกกับที่ที่น้ำกร่อยรสชาติมันจะจัดขึ้น
2: จัดขึ้น
0: มันแปลกมาก
2: ฮะ
0: อย่างท่านเคยได้ยินใช่ไหมเรื่องของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของฉะเชิงเทราเน
2: ี่
0: ยเพราะว่าอยู่น้ำกร่อยนะครับ
2: มาถึงต่อไปครับแงะเงาะครับผมเงาะเนี่ยต้องเลือกเงาะที่ไม่ถูกพรมน้ำนะครับเพราะมันจะดูสดหน่อยแต่อาจจะเน่าเสียได้ง่ายเปลือกของเงาะเนี่ยต้องมีสีแดงสวยเลยนะครับเสมอกันทั้งลูกเลยขนเงาะต้องมีสีเขียวแซมแล้วก็ไม่แห้งเหี่ยวนะครับเลือกลูกใหญ่หน่อยนั่นหมายความว่าเขาจะมีเนื้อเยอะเม็ดก็จะร่อนและกินอร่อยกว่า
0: ครับเวลาที่โบราณจริงๆท่านคงเคยได้ยินว่าเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนลูกไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะครับเล็กประมาณ
2: เล็กๆ
0: ประมาณขนาดนี้ประมาณขนาดแต่ว่ามันหวาน
3: ร
0: ่อนกรอบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะ
3: สุราษฎร์ธานี
0: ใช่ครับมันเป็นจริงๆนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เอาไปปลูกกันทั่วไปเลยมันมีเรื่องราวที่เป็นเคสน่าสนใจมากว่ามีคนคนนึงเมื่อนานมาแล้วนะครับประมาณสัก10 20ปีแล้วก็ไปปลูกที่เชียงรายไปปลูกบนดอยด้วยผมรู้จักด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมันเลยปล่อยปละละเลยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลูกขนาดนี้ลูกเล็กๆเนี่ยอร่อยเป็นบ้าเลยครับไม่ได้สนใจอะไรเลยน้ำก็ไม่เคยลดแมลงไม่เคยดูแต่มันอร่อยเพราะนั้นมันก็เลยมีการที่เราจะต้องสังเกตและสนใจว่ามันเป็นไปได้นะครับ
2: ทีนี้สุดท้ายครับทุเรียนครับทุเรียนวิธีเลือกแบบให้สุกกำลังกินนะครับให้สังเกตขั้วของเขาเนี่ยจะต้องไม่ติดกับปลิงนะครับปากปลิงบวมเห็นรอยต่อก้านเขาจะต้องสีเข้มล่องหนามเนี่ยมันจะต้องห่างหน่อยแล้วก็หนามเนี่ยพอบีบๆดูมันจะรู้สึกเด้งๆปลายมีสีน้ำตาลแห้งแล้วก็หักง่ายเคาะแล้วเสียงดังโป่งๆไม่ทึบนะครับถ้าตัดมาใหม่ๆให้เป่าพัดลมไล่น้ำสัก 3-5 ชั่วโมงครับเนื้อทุเรียนเนี่ยจะไม่อมน้ำทำให้อร่อยขึ้นถ้าคุณซื้อทุเรียนตัดตอนแก่พันชนีเนี่ยให้ทิ้งไว้ก่อน3คืนครับถ้าเป็นหมอนทองทิ้งไว้5คืนรสเขาจะเข้มข้นขึ้นอร่อยขึ้นใช้มีดผ่าตามร่องภูค่อยๆบิเปลือกออกมันจะแกะง่ายขึ้นคร
0: ับ ตอนนี้เวลาที่พอออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเวลาที่ผ่ามันเนี่ยผ่าครึ่งอย่างนี้เนี่ยนะครับผ่าตรงมันปุ๊บออกมามันจะมี2ส่วนส่วนนึงเห็นไหมครับที่มันติดกับเม็ดมันจะไปติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันมีขาวๆทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นส่วนน้ำเลี้ยงของมันนะเลี้ยงเมล็ดนะครับแล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่มีถามท่านว่าส่วนไหนอร่อยกว่ากันใน1อันใน1เม็ดมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อคนที่มีความรู้เขาจะรู้ว่าส่วนที่อร่อยจริงๆคือส่วนที่ไม่ได้โดนถูกน้ำเลี้ยงไปมาก
1: อ
0: ันทางด้านนี้จะอร่อยกว่าด้านนี้จะอร่อยน้อยกว่าแต่นี้เวลาจะกินจริงๆก็ให้ตัดด้านนี้ทิ้งอย่างนี้นะครับ
2: เอาเหรอครับ
0: นี่ตัดตรงนี้เอาเราจะไปกินทำไมขาวๆพอเราตัดทิ้งเสร็จท่านจะเห็นเลยว่า2อันนี้อันนึงถูกตัดทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เราควรให้คนอื่นนะครับเราให้
3: แต่ผมบอกให้นะ
2: ขอบคุณครับ
3: เนี่ยเขาปอกมานี่ปอกแบบไม่พรีเมียมนะถ้ามีดโดนแบบนี้นะคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเนี่ยคือโอ๊ยแบบนี่ฮะปอกแบบพรีเมียมคือ
0: ใช่อันนี้แข็งจนขว้างหัวคนแตกได้เลยนะครับอยากพลาดเด็ดขาดเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะถึงวันที่23สิงหาคมนี้เท่านั้นครัวคุณต่อยยกครับเซ็นท่านกระบี
2: ่ครับ
0: พักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวครับผัดไทยชีสฮาวายครับเขาทำได้ไงเขาคิดได้ยังไงมันเป็นฟิวชั่นฟู้ด
3: วันนี้หนูให้คำจำกัดความของเชฟคนนี้ว่าคนช่างคิด
2: สุดยอดนี่ยอมโดนครับ
0: แหมถ้าไม่ถูกต้องมาทำรายการนี้ทำไมครับ
2: ครับ
0: ท่านผู้ชมครับ

0: เซ็นทรัลกระบี
1: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
2: 17-23 สิงหาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
4: ปากเหม็นแน่ๆเ
5: จ้าค่ะ
6: อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
3: ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกครับ
0: บุกเซ็นทรัลกระบี
1: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
2: 17-23 สิงหาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
6: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
7: ผมอยากเป็นนักสำรวจ
6: โปรสาร DI Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
8: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
9: ใจตรงกันเลย

0: เซ็นทรัลกระบี
1: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
2: 17-23 สิงหาคมนี
3: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
4: น้ำปลาร้า
5: แม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร์
4: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
9: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
10: เวิร์กแก๊ส48กิโลได้ภัตตาคาร15กิโลได้หมู่บ้าน8กิโลได้ร้านอาหาร4กิโลได้อพาร์ทเมนต์แก๊สกระป๋องพกพาไปได้ทุกที่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแก๊สหมดกดสั่งเวิร์กแก๊ส
3: ครัวคุณต๋อยยกทัพ
0: บุกเซ็นทรัลกระบี
1: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
2: 17-23 สิงหาคมนี
3: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ

0: นอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: ครับ
2: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหาร
3: ครับ
2: ท่านผู้ชมสังเกตใช่ไหมครับว่ารายการครัวคุณต่อยระยะหลังๆนี่จะพูดถึงเรื่องราวของการทำอาหารแบบชนิดที่ว่าไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของการสร้างสรรค์ด้วย
3: ส
2: ำคัญไหม
3: สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการผมว่ามันทำให้มาตรฐานเดิมเนี่ยมันมีมาตรฐานใหม่ที่เกิดขึ้น
2: ถูกยกขึ้นไป
3: ถูกยกขึ้นไป
4: วันนี้หนูให้คำจำกัดความของเชฟคนนี้ว่าคนช่างคิด
2: อ๋อเหรอเขาก็ได้มาผลิตหุ่นยนต์ไม่ใช่ไม่ใช่
4: เป็นเชฟ
2: เอาเป็นเชฟเหรออ๋อก็บอกคนช่างคิดเนี่ยท่านผู้ชมครับเชฟคนนี้ชื่อเล่นชื่อบิลนะครับชื่อจริงบวรศักดิ
4: ์ก็หลังจากที่เขาวิ่ง
3: ไม่ใช่นั่นเทพบิล
4: มาไม่ถึงจ
2: ิ๋วอันนั้นเทพอันนั้นเทพบิลคนละคนเลยฮะเชฟบิลเนี่ยคุณบวรศักดิ์รสชาเขามีร้านอยู่ร้านชื่อว่าผัดไทยรสชาหลายๆคนก็จะงงว่าคำว่ารสชาอ๋อผัดไทยใช้ชาผัดแต่ไม่ได้อย่าไปเรียกโน่นนี่นะผมก็ยังรู้สึกไปเลยว่าเออถ้าใช้ชาผัดมันก็คงอร่อยไปอีกแบบนึงผมก็นึกจริงๆนึกจริงๆนะนึกในใจไม่ใช่ครับนามสกุลเขาชื่อนามสกุลเขารสชาเลยเพราะฉะนั้นเขาคือบวรศักดิ์รสชาก็เลยมีร้านผัดไทยชื่อผัดไทยรสชา
4: ก็คือนามสกุลเขามาตั้งชื่อร้าน
3: ก็ผัดไทยตระกูลน่ะ
2: ใช่แต่นี่สำคัญมากๆเลยเขาก็ทำผัดไทยออกมาผลิตออกมาเยอะแยะมากมายและเป็นเจ้าแรกของโลกที่เขาทำที่เขาทำจานนี้จานนี
4: ้ผัดไทยบรันดี
2: ผัดไทยบรันดีอันนี้เขาคนแรกเลยนะท่านผู้ชมที่ทำผัดไทยบรันดี
4: ใช้บรันดี
2: แล้วต่อมาเขามาต่อมาอีกเขาก็มาทำผัดไทยชีสฮาวายนี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าผัดไทยชีสฮาวายเขาทำได้ไงเขาคิดได้ยังไงมันเป็นฟิวชั่นฟู้ดเขาต้องเก่งของเดิมไงเก่งของเดิมมากๆแล้วจนสามารถพัฒนาไอของเดิมคือผัดไทยเดิมๆสามารถทำได้วันนี้เขาจะมาพูดคุยกับเรา

0: และให้ไอเดียเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบวรศักดิ์รสชาจากผัดไทยรสชาครับ
1: บิวขอบคุณลูก
2: ครับ
0: ขอบคุณมากสวัสดีลูกผัดไทยรสชาอยู่ตรงไหนบิว
1: ผัดไทยรสชาอยู่ที่ประชาธิปไตยคู่สร้างครับผม
0: คู่สร้างคู่สร้างคู่สม
3: ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่
0: รวมคู่สร้างไม่ใช่คร
4: ับใกล้อะไรมันยังไง
1: ถนนประชาอุทิศคู่สร้างเขาเรียกว่าตรงนั้นเรียกว่าซอยกระทิงแดงครับ
4: อยู่ริมถนนหรืออยู่ใกล้อะไร
1: อยู่เข้าไปข้างในซอยกระทิงแดงเนี่ยตรงเข้าไปเนี่ยจะเจอโรงเรียนสอนขับรถนะครับในโครงการมามิตาร้านผมจะอยู่ติดกับกาแฟอยู่ร้านหนึ่งใหญ่เลย
0: ขออีกทีเดียวได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: แม่สอสะพานพรขับรถไงสอนขับรถไง
3: ผัดไทยรสชาเกิดไปเจอแน่นอน
1: ครับผม
0: ไม่ได้เลยวันนี้ผมได้ทุกอย่างเลยทำไมต้องเป็นผัดไทยเริ่มแรกทำไมต้องผัดไทย
1: จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ผมเนี่ยคือผมทำงานอยู่ในโรงแร
0: ม
1: หลายๆที่เลยแต่ละที่เนี่ยผมไปทำงานเนี่ยผมจะเจอผัดไทยทุกๆที
0: ่
1: ไม่เหมือนกัน
0: ถูก
1: นะครับบางที่เนี่ยใช้น้ำกะทิบางที่ใช้น้ำส้มสายชูบางที่ใช้น้ำมะขามเปียกแล้วไอ้ผัดไทยจริงๆแล้วอ่ะมันควรต้องเป็นยังไงผมได้ศึกษานะครับหาความรู้มาจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียกผัดไทยเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับผมเป็นสไตล์ที่คนจีนเขาเป็นคนทำมาก่อนแต่ทีนี้เราใส่ความเป็นไทยลงไปเราคือมะขามเปียกพอเราเอามาปรุงรสใส่น้ำตาลปี๊บ้านเรามะขามเปียกของเราแล้วมามิกกันเนี่ยโอ้ยมันเกิดหลงไหลในรสชาติของเขา
0: เป็นผัดไทยเลย
1: เป็นผัดไทยเลย
0: เป็นผัดไทยเลยแล้วที่มันน่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นนะที่เขาบอกเป็นอาหารที่มาจากจีนถูกไห
1: มจ
0: ริงๆแล้วเขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋
0: วยเตี๋ยวผัดท่านผู้ชมสมัยก่อนเลยจริงๆเขาใส
1: ่หัวไชโป้
0: หัวไชโป้ด้วย
3: ใช่
0: เขาใส่และเดี๋ยวนี้ใครก็ตามที่ผัดไทยแล้วไม่ใส่หัวไชโป้นะมันไม่ใช่ของเก่านะคร
1: ับไม่ใช่ครับ
0: ของเก่าจริงๆต้องใส่หัวไชโป้แล้วมันอร่อยแบบจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าใครใส่หัวไชโป้มาเพราะหัวไชโป้เข้ากับน้ำมะขามอย่างกับบ้า
1: โอ้โหลงตัวกันอย่างดีครับ
0: นี่เรื่องจริงนะฮะและที่เขามาคิดยิ่งไปกว่านั้นเขามาทำผัดไทยใหม่ของเขาเป็นชีสฮาวายท่านผู้ชมผมไม่เคยคิดว่าผัดไทยกับชีสนะมันจะเป็นรูปร่างหน้าตา
3: เข้ากันด้วยไม่เคยคิดจะเข้ากัน
0: แต่ผมท้าท่านให้ไปร้านผัดไทยรสชาแล้วท่านทานแล้วถ้ามันไม่เข้ากันท่านเอามาคว้างหน้าโกตีได้เลยครับ
3: เดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวก่อน
0: ชิมก่อน
3: เขาชิมก่อนได้ครับจะรับโทษได้ครับไม่เป็นการตี
0: ได้ครับ
3: เขาชิมก่อน
0: เพราะฉะนั้นยิงมันเป็นวิธีคิดใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นวิธีคิด
0: ใช่ไหมบิว
1: ครับ
0: เราอยู่กับมันจนเรารู้เราชำนาญในเรื่องของมันซะก่อน
1: ใช่ครับผม
0: แล้วถึงมาคิดอะไรแตกต่างขึ้นไป
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวดูเขาทำเครื่องนะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมชอบและอยากจะบอกเข้าไปเลยตรงนั้นเลยว่าวิธีเขาถูกและวิธีคิดเขามันใช
1: ่ครับ
0: พร้อมๆกันเลยครับผัดไทยรสชาขอเสนอผัดไทยชีสฮาวายนี่ร้านของเขานะครับซึ่งอยู่ที
1: ่ประชาธิปไตยถนนคู่สร้างครับ
0: ครับผมน่ารักมากครับเนี่ยเขาเป็นศิลปินดูเขาตั้งนะนี่นี่นี่เนื้อหันมานั้นไหม้นะฮะที่เหลือไหม้ไหม้หมดเลยนะฮะแล้วก็นี่ออกมาทำงานเริ่มต้นจาก
1: น้ำมันพริกเผานะครับ1กิโลกรัมครับผม
0: ฟังเลยนะครับท่านผู้ชม
1: ตั้งไฟก่อนหอมแขกนะครับผม1กิโลกรัมเหมือนกันครับผัดให้หอมนะครับ
0: ครับ
1: ให้มีกลิ่นของหอมออกมาก่อนเสร็จแล้วใส่หัวไชโป้นะครับ
0: นี
1: ่1กิโลกรัมเหมือนกันครับ
0: นี่พระเอกเหมือนกันนะ
1: ใส่ลงไปผัดให้หอมครับให้เขางวดลงมาสักครู่ใส่น้ำตาลปี๊บครับผม1กิโลกรัมเหมือนกันคร
0: ับ
1: ทุกอย่าง1-1หมดครับผัดให้น้ำตาลเปียกงวดต่อไปคือน้ำมะขามเปียก1กิโลกรัมน้ำมะขามเปียกใช้ทั้งเนื้อและน้ำนะครับผมต่อด้วยน้ำพริกเผา1กิโลกรัมครับใส่ลงไปเลยครับผมใส่เกลืออีก200กรัมครับ ใส่ลงไปเลยครับแล้วผัดเคี่ยว40นาทีครับผมให้ได้เป็นน้ำซอสขึ้นมาน
0: ี่คือซอสผัดไทย
1: ครับผม
0: นี่คือซอสผัดไทยแบบของเขาดูดีๆนะครับคราวนี
1: ้ต่อไปผัดครับผมใส่น้ำมันครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่ไข่เป็ดครับที่ร้านใช้ไข่เป็ดไล่ทุ่งนะคร
0: ับ เท่านั้น
1: เท่านั้นครับผม
0: นี่ฮะ
1: ได้ความมันครับ
0: แล้วดูนะพอเขาทอดไข่เสร็จนึกว่าจบเนี่ยไม่ใช่ครับ
1: ผมพักไว้ก่อนครับ
0: เขาพักครับเขาเอาน้ำมันเทออกเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วเหลือไข่ธรรมดา
1: ครับต่อแล้วใส่หอมแขก
0: แล้วถึงใส่หอมแขก
1: ผัดครับผม
0: นี
1: ่ใส่หัวไชโป้อีกรอบครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ผัดให้หอมครับ
0: ครับ
1: กระดกกระทะใส่กระเทียมครับเพื่อความหอมครับแล้วก็ใส่เส้นผัดไทยลงไปครับ
0: ซึ่งเขาใช้เส้น
1: เล็กครับผมเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวครับแล้วใส่ซอสพริกลงไปครับ
0: นี่ที่ผมชอบมากเขาไม่ได้ใส่ลงมาในเครื่องผัดไทยนะเขาใส่ข้างนอกนะฮะ
1: แล้วใส่ซอสผัดไทย
0: แล้วถึงใส่ซอสผัดไทยอีกทีนึง
1: ใช่แล้วลงไปผัด
0: เขาไม่ยอมให้ซอสพริกไปทำลายซอสผัดไทยเขานะคร
1: ับ ใช่ครับผม
0: นี
1: ่แล้วใส่ด้วยถั่วงอกและใบกุช่ายพร้อมกัน
0: ด
1: ู
0: การกระดกกระทะตรงนี้ดูตรงนี้สำคัญมากเร่งไฟให้แรง
1: ไฟแรง
0: แล้วกระดกกี่ที
1: สองสามทีครับแล้วขึ้นเลยครับ
0: แล้วขึ้นเลยคร
1: ับต่อไปเป็นกุ้งครับผมจะทอดกุ้งแยกไว้ก่อน
0: นี
1: ่นะครับผมทอดให้กุ้งให้สุกให้มีความกรอบแล้วเราท็อปปิ้งด้วยซอสเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปกับกุ้งผัดเร็วๆแรงๆให้ซอสเคลือบกับกุ้งลงไปอีกต่อไปมอสซาเรลล่าชีสครับท็อปลงในผัดไทยที่เราผัดเมื่อกี้นั่นนี่นะครับใส่ลงไปปุ๊บผมเข้าไมโครเวฟ1นาที15วินาทีเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ออกมาปุ๊บชีสจะเมลแบบนี้เลย
0: นี่
1: เสร็จแล้วเราใช้กุ้งเมื่อกี้นะครับที่ผัดกับซอส

0: ใส่ลงไปนะครับโรยลงไปข้างหน้าอีกต่อไปโรยด้วยพาสลีย์อบแห้งอาริกาโน่อบแห้งนะครับผมแล้วก็แต่งด้วยมะม่วงใบกุช่ายและมะนาวครับผม
1: ครับ
0: และหอมเจียวโรยท็อปข้างหน้า
2: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมผัดไทยชีส5วายครับ
3: ยังร้อน
2: ร้อนเลย
3: ยังร้อนอยู่เลย
2: ร้อนเลยนะ
3: พี่น้ำมันที่ตกใจมากนะ
2: ตกใจมั้ย
3: ตอนที่เขาทำน้ำผัดไทยอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: 1โล1โล1โลมาถึงเกลือไหม้นะ2ขีด
4: ถ้าเกลือโลไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่าน
3: เมื่อกี้ตกใจเลย
2: เกลือนั้นเป็นเรื่องราวที่เชฟเข้ามาบอกเราหมดแล้วนะนั่นคือน้ำผัดไทยที่แบบ

0: จริงๆ
1: แบบนี้เหรอคะ
0: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
1: เร็วมาก
2: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
0: ้นี
1: ่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คุณผู้ชมครับ
1: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
0: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผงนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
1: ต่อนาที
0: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
0: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
1: ปกติดิฉันนั่งสับอะนานมากคุณนายกว่าจะทำเสร็จสเตชันเนี้ยกว่าจะสับหมูเสร็จอะอย่างน้อยต้องมี10นาที
0: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1: เอาได้เหรอเสร็จแล้วเหรอ
0: คุณผู้ชม
1: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
0: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมือช่องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
1: โอ้โ
0: หนี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3เครื่อง
1: 799 บาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์พาวเวอร์ตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
0: อ่ะถูกต้อง
1: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
0: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
1: ถั่วน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
0: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
1: ค
0: ุณไม่ต้องมานั่งทำแบบครกตำ
1: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
0: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
1: แล้วข้อดีของเขาว่าเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
0: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี้แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
1: pause
0: นะฮะ pause 2ที
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
1: 10 9 8
0: 7
1: 6 5
0: 4 3พอ7วิพอ
1: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
0: 7วิพออันเนี้ย คือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
1: ไวมาก
0: คุณผู้ชมหลักวินาทีอ่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
1: วิวิวิวิ
0: มาดูพร้อมกันโ
1: อ้ดูสิละเอียดมากเลย
0: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
1: อันนี้คือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
0: โอ้คุณผู้ชมครับ
1: พริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
0: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
1: เฮ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
0: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้ texture
1: จริง
0: ปั่นแค่7วินาทีคือเห็นแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
1: แล้วเราชอบ
0: ไป15วิไหม
1: แล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
0: วันนี้เครื่องบดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโพสต์สแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
1: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
0: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับโมมิกพาวเวอร์อัพครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์

0: ังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ021-6132-33หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
1: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์โมมิกซ์พาวเวอร์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
0: ใช่
1: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบบจุกๆเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
0: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ช
1: ม
0: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
1: ใช่
0: ไหมแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มาก่อนตอนนี้ได้เลยครับ
1: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ021-6132-33หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติโอ้เปิดรายการกับมวนแล้ว
0: มวนแล้ว เป็นการแสดงยังครับหมอแพทย์ที่เราเห็นไปมือ
1: ที่เขาเห็นไปมือนี้เขาเปิดการแสดงไปมวนไปซึนกับการฟ้อนกลองเง้าอีสานค่ะเป็นพลังของเด็กอีสานอายกับการแสดงดนตรีพื้นบ้านค่ะเป็นการร่วมโตของนักร้องนักดนตรีนักแสดงและก็นักล้ำซึ่งเป็นเด็กน้อยเป็นเยาวชนเป็นนักเรียนหุ่นขาจากสถานศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28หม่องค่ะและก็มีสโมสรดนตรีลาวดานสร้างความจากสปป.ลาวค่ะมาร่วมกันแล้ว600กว่าชีวิต
0: โอ้งานใหญ่คร
1: ับ โอ้งานใหญ่ค่ะมาร่วมกันบรรเลงเสียงดนตรีและก็แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็ร่วมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: เปิดรายการจะมีความมวนมั่วชื่นแล้ว
1: แม่เรียบร้อยเลยค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เข้าไปข้อกับอีกเรื่องนึงครับช่วงนี้พี่น้องคงเคยได้ข่าวนะครับว่าอาจจะมีซุปเปอร์เอลนินโญมีปัญหาน้ำแล้งน้ำยังนะครับพี่น้องที่เฮ็ดเกษตรกรเป็นเกษตรกรก็อาจจะมีความกังวลมีความระวังเพราะฉะนั้นมื้อนี้ไปเบิ่งตัวอย่างนึงนะครับน้ำคือชีวิตครับพี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานต้องพึ่งพาน้ําในการทํามาหากินนะครับมื้อนี้ไปเบิ่งตัวอย่างของคลองแสนโฮมอยู่บ้านโน่นร่างจังหวัดขอนแก่นจากเป็นแหล่งน้ําที่เคยแห่งขอดเน้นย่ําแหล่งครับหมอแพทย
1: ์ค่ะ
0: ตอนนี้กําลังเป็นต้นทุนน้ํานะครับของชุมชนตลอดทั้งปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่นจับมือกับสิงอาสาและกับชุมชนนะครับเพิ่นร่วมพัฒนาแหล่งน้ํานี่ครับให้มีศักยภาพในการกักเก็บจุดเริ่มต้นมาจากปี63ขยายพัฒนาแหล่งน้ําของชุมชนไปหลายกว่า10แห่งแล้วทั่วภาคอีสานเฮานะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านมีน้ําสําหรับทําการเกษตร

0: ในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาที่เขาบอกกันมาแต่ในโบราณนั่นแหละมีต้นทุนสร้างไร่ได้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยืนนะครับติดตามเรื่องราวของคลองแสนโฮมน้ำรอเลี้ยงชีวิตกับเก่งตุ่มโฮมครับ
1: พื้นน้ำตรงหน้านี้อาจดูเป็นเพียงแหล่งน้ำธรรมดาของชุมชนแต่สำหรับเกษตรกรบ้านนวลรังน้ำทุกหยดจากคลองสายนี้กำลังเดินทางไปหล่อเลี้ยงผืนนาหล่อเลี้ยงพืชผลและที่สำคัญกำลังหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนที่ฝากความหวังไว้กับผืนดินการทำนาไม่ต้องรอเพียงน้ำฝนจากฟ้าและเมื่อมีน้ำอยู่ใกล้บ้านความมั่นคงของชีวิตเกษตรกรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยคลองแสนโฮมบ้านนวลรังตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเคยเผชิญปัญหาน้ำแห้งขอดโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งระดับน้ำลดลงจนบางช่วงสามารถเดินข้ามคลองได้เมื่อไม่มีน้ำปัญหาจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงคลองที่แห้งแต่หมายถึงเกษตรกรไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกทั้งในฤดูทำนาและหลังฤดูทำนาที่พวกเขาต้องการปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้
2: คนลำบากครับลำบากคือจนวิถีชีวิตชาวนาต้องเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตามธรรมชาติเมื่อก่อนนี่ต้องล่อดำย่างเดียวบ่แต่ว่าบัดนี้เกษตรกรก็ต้องปรับครับปรับให้เข้ากับธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไปคือถึงเวลาคันช่วงฤดูเฮ็ดนี่คันน้ำบ่มากก็คือการต้องว่านหรือต้องหยอดครับต้องไถหยอดไถว่านเฮ็ดหน้าแห้งแล้วครับคันช่วงใดฝนตกอ่ะโต๊ะกายลำหน้าครับมันต้องเปลี่ยนไปตามสภาพครับลำบากกว่าเก่าครับครับแม่นครับ
1: จากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเข้ามาศึกษาพื้นที่พร้อมหาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้น้ำจำนวนมากในฤดูฝนไม่ไหลผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้เป็นต้นทุนน้ำให้ชาวบ้านใช้ได้ตลอดทั้งปี
3: สำหรับบ่อที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสิงอาสาบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโดยคณะเกษตรศาสตร์แล้วก็ชุมชนตำบลสาวัตถีนะคะก็บ่อนี้ค่ะเป็นลักษณะของการทำงานที่เป็นเขาเรียกว่าการทำแหล่งน้ำแบบบ่อเปิดโดยอาศัยหลักการเติมน้ำใต้ดินหรือที่ชุมชนหรือส่วนใหญ่จะเข้าใจในเรื่องของการเติมน้ำใต้ดินหรือธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งในการที่เราขุดตรงนี้ค่ะเราจะต้องมีการศึกษาความกว้างความลึกความเหมาะสมในการที่จะออกแบบว่าพื้นที่รับน้ำจะต้องประมาณเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่แล้วเราต้องทำสะดือบ่อลึกลงไปขนาดเท่าไหร่เพื่อที่ว่าตัวสะดือบ่อบริเวณนี้มันจะทำหน้าที่ในการที่จะในหน้าฝนน้ำจะถูกเติมผ่านบริเวณตรงสะดือตรงนี้ลงไปแต่ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะยอมให้น้ำซึมผ่านตรงนี้ขึ้นมาได้เหมือนลักษณะเป็นฟองน้ำแข็งทีนี้เมื่อการทำงานของบ่อมันเห็นหน้าที่ที่แบบมันสามารถที่จะเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีด้วยฟังก์ชันแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้บ่อเนี่ยมันมีความชื้นทั้งโดยรอบข้างที่อยู่บริเวณติดบ่อเนี่ยตลอดทั้งปีแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะถูกดึงไปใช้โดยตรงโดยเกษตรกรสามารถที่จะสูบน้ำจากบ่อไปใช้ได้เลยหรืออาจจะผ่านท่อลอดที่เราทำเชื่อมไปยังพื้นที่ของเกษตรกรได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
1: แหล่งน้ำที่สิงอาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้นที่บ้านโนนรังมีขนาดความกว้าง32เมตรยาว140เมตรและลึก4เมตรส่วนสะดือบ่อมีขนาดความกว้าง4เมตรยาว4เมตรและลึกลงไปอีก1เมตรโดยที่นี่เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์และจากการเริ่มสร้างแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี2563ทำให้ปัจจุบันมีแหล่งน้ำทั่วภาคอีสานถึง10แห่งประโยชน์ของแหล่งน้ำแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคหรือแค่การเกษตรและยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลัง2569ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะร้อนแรงและฝนทิ้งช่วง

0: ่วงโมเดลนี้จะและน้ำสำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีการขยายโมเดลนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระดับชุมชนและช่วยให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเก่งตุ้มโฮมรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ
1: เป็นเรื่องเล่าดี
2: ๆ
1: เกี่ยวกับแรงน้ำที่เป็นชีวิตอีหลีค่ะ
3: ครับพี่น้องที่เบิ่งแล้วก็มีโอกาสที่สิได้พัฒนาแบบเพิ่นได้นะครับเอาละครับหน้าฝนแบบนี้เฮาสิชวนไปเที่ยวไปเบิ่งความงามความศรัทธานะครับทำหน้าที่ชั่วโมงนี้บ่มีผู้ใดบ่ฮู้จักบ่แ
1: พ
3: ้ครับไปเบิ่งนะครับอยู่อำเภอบ้านแพ้งจังหวัดนครพนมนักท่องเที่ยวนี่แหละครับโอ้โหเลี้ยงแถวกันพาขึ้นไปพิชิตเส้นทางสายมู
1: ่ค่ะ
3: บนเทือกเขาผู้ลังกาไปสัมผัสธรรมชาติเพราะว่าหน้าฝนนี่มันพื้นป่ามันก็เขียวน้ำตกก็ไหลหลายครับเส้นทางขึ้นทำหน้าขี้ในระยะทางประมาณ2กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ฝีมือขาผู้ใดนะฮะให้ไล่แดกไปเช็คอินก็คือน้ำตกสร้อยงามน้ำตกผาสวรรค์พอขึ้นปีนิดน้อยก็สิเป็นความมหัศจรรย์ของหินเกล็ดค่ายพญานาคก็ให้นักท่องเที่ยวได้เชื่อมโยงกับตำนานพญานาคกลายเป็นหนึ่งจุดหมายของสายมู่หมอแพทย์ครับให้ไล่เด็ดก็มีหลายอย่างอยู่นั่นนะครับร่วมทั้งบ่อชุบตัวเป
1: ็
3: นบ่อหินธรรมชาติบนยอดเขามีน้ำไหลผ่านนะครับผู้ใดไปชุบตัวแล้วก็เป็นการชำระล้างสิ่งบ่ดีเนี่ยครับได้ทั้งปลาเขาน้ำตกหินพญานาคและความศรัทธา
1: บนล้านหินของผู้ลังกาไอ
3: ครับ
1: มันสิมีหลุมหินที่เกิดอยู่ธรรมชาติ
3: โอ้นี่หมอให้บุญด้
1: ว
3: ย
1: อยู่บริเวณทำหน้าค่าเนี่ยแหละค่ะเพราะฤดูฝนมันก็สิมีน้ำขังเป็นหลุม
3: ครับ
1: จึงเกิดลักษณะคล้ายดวงตา
3: คืออีหลีครับพี่น้อง
1: เขาก็เลยว่าเอิ้นว่าดวงตาพญานาค
3: ครับรอบบ่อน้ำนี่มันเป็นเกล็ดเห็นบ่คล้ายๆกับดวงตาพญานาคอีหลีครับไปนะครับผู้ใดยังบ่ได้ไปผมก
1: ับ
3: หมอแพทย์ก็ยังบ่ไปสี่ไปชวนหมอแพทย์ไปทดสอบนะ
1: เกือบไปแล้ว
3: ครับพลังขาบางกรถ้าได้ยังสิไปประกวดให้ล็อกครับพี่น้องถ้าเขาแข่งบ่ได้ถ้าไปขึ้นทำหน้าที่บ่ได้เน
1: าะ
3: ครับอ้าวมื้อนี้เฮา2คนใส่
1: เสื้อปุ๋ย
3: เป็นผู้เบาเสื้อปุ๋ย
1: ผู้สาวเสื้อปุ๋ย
3: ผู้สาวเสื้อปุ๋ยเดี๋ยวช่วงหน้าผมสิพาไปเบิ่งกระบวนการผลิตซุปเปอร์อินซี่ตุ่มโฮมเป็นผลิตภัณฑ์ของเฮาเองครับไปเบิ่งว่ากระบวนการผลิตเป็นแบบใดแล้วก็ไปใส่ในสวนในหน้าแล้วมันได้ผลขนาดไหนครับ
1: ติดตามกันค่ะช่วงหน้า

0: ชื่อหลิงตำอะไรอร่อยลูก
1: ส้มตำปูปลา
2: ปูปลา
0: เอาเอา
3: คอหมูย่างเขานี่คุณผู้ชมคอหมูย่างจริงๆบางคนเขาจะเอาเฉพาะมันมา
1: ใช
3: ่อันนี้คือ
4: นี่บ้าไปแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย
5: ลายเพลงสักการะสักการะก็คือลายเพลงที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาตัวบุคคล 1,000-2,000 เพลงครับ
6: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
7: ไม่รู้เรื่อง
8: คนดีไม่ได้แปลว่าโกรธไม่เป็น
4: ก่อนเดี๋ยวก่อนเ
9: ฮ้ยกูเยรินแต่งงานวันนี้ค่ะ
4: รินแต่งงานแต่งกับใครลายพี่ฝังน้ำบาลี
10: กำนันก็เหมือนกับคนอื่นกลัวมันจนหัวหด
11: คุณคืนนี้ดวงคงต้องขอค้างที่นี่นะคะ
12: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมค่ะและเฮาใส่เสื้ออันผู้บ่าวผู้สาวปุ๋ยนี่อายสิพาไปเบิ่งหยัง
1: ไปพาไปเบิ่งการเพชรซุปเปอร์อินซี่เป็นสารอินซี่หมอแพ้ผลิตจากมูลไก่หรือขี่ไก่นี่แหละเป็นขี่ไก่ไข่มีความเข้มข้นสูงนะครับคือว่าหมอแพ้ครับอันอ้ายเฮ็ดรายการตุ่มโฮมเฮากับพยายามหาพัฒมิตรหรือหาสินค้ามาสนับสนุนแต่ว่ารายการที่เฮ็ดเพื่อสังคมเฮ็ดกับเพื่อพี่น้องนี่ครับบ่ง่ายที่จะอยู่รอดในทางธุรกิจเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยหาสิ่งที่สิมาสนับสนุนรายการของเฮาเองนะครับโดยผมไปเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆนะครับเพราะว่ามันที่เป็นประโยชน์กับทั้งดินและเป็นประโยชน์กับผลหมากรากไม้ไปเบิ่งกระบวนการผลิตร่วมทั้งตัวอย่างการใช้จริงในไร่นาครับพี่น้องครับพี่น้องครับซุปเปอร์อินซีตุ่มโฮม

0: ริ่มจากมองดีเป็นต้นไปครับแต่ละมือขี่ไกลจากฟาร์มไกลใหญ่ๆท่านสมัยแบบนี้ครับที่ถือสายพานลากออกมานี่คือขี่ไกลสดเป็นฟาร์มไกลใครครับแต่ละมือของเหลือไส้แบบนี้ถ้าเขาทิมไปก็มีปัญหากับสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นเลยกลายมาเป็นของที่จะมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรครับไปเบิ่งเลยครับพ่อขี่ไกลออกจากฟาร์มแต่ละมือบ้านบนออกแบบนี้ครับเดี๋ยวทั้งหมดจะได้ถือบรรจุข้าวใส่ถังมักขนาดใหญ่ครับผมอยู่ครับคุณพ่อสมพรเพิ่นเป็นผู้จัดการดูแลการผลิตซุปเปอร์อินซี่ของเฮาครับพ่อจะมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พ่อขี่ไกลของเฮาเข้ามาแล้วถึงโหลดขึ้นไปบนถังกลางทุ่งตรงนี้ไม่ได้เกิดอีกยังคืนอยู่ในถังมักบองนี้ครับ
2: เมื่อขี่ไกลเข้าไปในถังแล้ว
0: ครับ
2: ในถังมันจะมีจุลินทรีย์จำนวนหนึ่งแล้ววันนี้ขี่ไก่เข้าไปจุลินทรีย์ตัวนั้นมันสิไปย่อยสลายขี่ไก่ที่เฮาเติมลงไป
0: ครับ
2: มันสิย่อยอยู่ประมาณ15มื้อ
0: 15มื้อ
2: 15มื้อ
0: ครับ
2: ในช่วงที่มันย่อยเนี่ยมันจะเติมออกซิเจนมันจะเติมออกซิเจนลงไป
0: เติมออกซิเจนเข้าไป
2: เพื่อให้จุลินทรีย์นี่สามารถย่อยสลายได้ไวขึ้นดีขึ้นหลังจาก15มื้อขึ้นมานี่ขี่ที่จุลินทรีย์กินขี่ไก่แล้วมันจะเป็นโป่งลงมาชั้นล่างนี่ชั้นล่างของถัง
0: อ๋อขนาดผลิตของเฮาทั้งนี้นี่จักตันนี่
2: ถังตัวนี้14ตัน
0: 14ตัน
2: ครับ
0: มัก15มื้อ
2: มัก15มื
0: ้อ15มื้อถ้ามีเชื้อโรคนั่นอีกการที่ถึงจุลินทรีย์กินหมด
2: เพราะว่าอุณหภูมิมัน70องศา
0: แ
2: ม้กระทั่งไก่ที่เอาเข้าไปจิ้มเข้าไปเศษไก่เศษอย่างที่มันตายตักโยนเข้าไปมักน้ํากันหมด
0: ตายหมด
2: ตายหมดทั้งพวกไก่เศษไข่เศษอย่างเอาเข้าไปมักน้ํากัน
0: ครับเพราะฉะนั้นผ่านไป15มื้อนี่เรียกว่าของที่ออกมาเนี่ย
2: ออกมา
0: เป็นผลผลิตจากจุลินทรีย์ที่ย่อยแล้ว
2: ครับ
0: พร้อมที่ดีใช้ประโยชน
2: ์ใช้ประโยชน์ได้เลย
0: คือได้เลย
2: เอาบ่ได้ผสมอย่างเลย
0: ครับ
2: เป็นจุลินทรีย์เป็นฉี่จากผ่านการย่อยสลายของจุลินทรีย์ล้วนๆเลยเป็นขี้ไก่หมัก
0: เป็นของธรรมชาติแท้ๆอินทรีย์แท้ๆ
2: ครับ
0: เดี๋ยวมาเบิ่งครับว่ามือออกมาที่เป็นแบบไหนครับหลังจากที่ขี้ไก่ผ่านการหมักไปแล้ว15มื้อก็สิได้เป็นผลผลิตออกมาแบบนี้ครับตูงโหลดออกมาสภาพที่เป็นแบบนี้ครับเป็นผงแล้วครับ
2: มันยังมีความร้อนอยู่ด้วยครับ
0: เนี่ยอุ่นๆร้อนเลยครับกินบ่มีแล้วครับกินขี้ไก่บ่มีแล้วครับอันนี้หมายถึงผ่านการย่อยนะครับนี่เป็นผงเลยครับเนี่ยพร้อมสิไปเป็นประโยชน์เป็นซุปเปอร์อินทรีย์ใส่ผลผลิตใส่พืชทุกชนิดได้ปลอดภัยบ่มีเชื้อโรคแล้วครับพี่ตะมอนครับหลังจากเฮาได้ผงแบบนี้แล้วเฮาสิเอาไปอัดต่อเฮ็ดแบบไรครับบัด
2: เฮาก็เข้าเครื่องอัดเม็ด
0: อัดเม็ดเดี๋ยวมาเบิ่งการอัดเม็ดครับหัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นผงก็จะกลายมาอัดเม็ดแบบนี้นะครับนี่หัวเชื้ออินทรีย์ตุ่มโฮมครับการเม็ดหมายความว่าสะดวกกับการใช้งานนะครับเข้าบรรจุกระสอบด้วยง่ายต่อการขนส่งครับพี่น้องหลังจากออกจากนี่แล้ว
2: มาพึ่ง
0: มาพ่อจะพ่นเข้าเครื่องเอามาพึ่งไว
2: ้พึ่งให้มันเย็นความอัดมันร้อนอยู่ครับมันจะยังมีความชื้นความร้อนอยู่พันก็ต้องพอพึ่งให้มันเย็นเย็นแล้วค่อยบรรจุ
0: นี่ครับของเขาเป็น SME ด้วยครับเป็น SME เพราะฉะนั้นผ่านกระบวนการเข้ามาตากไว้ก่อนมาพึ่งไว้ก่อนครับให้มีความเย็นแบบนี้ครับเนี่ยเป็นเม็ดแบบนี้ครับพอใจงานบรรจุกระสอบหนึ่ง30กิโลครับพี่น้องครับจะพอใจงานเลยครับนี่แหละครับตุ่มโฮมมีความภูมิใจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ของเฮาเองนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือซุปเปอร์อินทรีย์ตุ่มโฮมครับเป็นสารอินทรีย์จากมูลไก่แบบเข้มข้นนะครับผ่านการหมักแบบกระบวนการย่างถูกต้องใส่จุลินทรีย์ในการหมัก15มื้อและก็กลายมาเป็นของที่มีประโยชน์กับพืชผักผลไม้ทุกอย่างครับหน้าเขาพืชไร่นะครับดีกับสิ่งแวดล้อมดีกับดินมีสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับเชื้อโรคผ่านการขาแล้วในการมัก15มื้อนะครับฝากไว้นะครับพี่น้องครับซุปเปอร์อินทรีย์ตุ่มโฮมครับพอเฮาได้ซุปเปอร์อินทรีย์ตุ่มโฮมออกมาแล้วอยากคู่ว่าของเฮามีคุณภาพระดับใดเฮาได้ส่งเข้าไปห้องแลบครับของ ICP International วิเคราะห์ออกมาได้ตัวเลขที่น่าสนใจครับพี่สมพรครับบอกกับท่านผู้ชมหน่อยว่าเราได้ไนโตรเจน

0: อสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็มีสารอินทรีย์วัตถุเป็นเท่าไหร่บ้าง
1: ไนโตรเจนนี่เฮาได้อยู่2จุด
0: ไนโตรเจ
1: น 2.4
0: 2.4ฟอสฟอรัสล่ะ
1: ฟอสฟอรัสเฮาได้ 4.8
0: 4.8
1: แล้วก็
0: โพแทสเซียม
1: เฮาได้ 2.8
0: ถือว่าสูงมากสำหรับอินทรีย์นะครับแล้วก็พวกอินทรีย์วัตถุรวมกันระหว่างออร์แกนิกแมตเตอร์กับออร์แกนิกคาร์บอน2ตัวรวมกันได้ประมาณเท่าไหร
1: ่2ตัวรวมกันได้
0: 70 กว่า 46.1
1: ครับ
0: กับ 26.7 นี่ครับเป็นผลทดสอบจากแลบมาตรฐานซึ่งเราส่งเข้าไปแล้วนะครับ
2: มาโซเลมาล้อมมาคุยกันหมู่เฮาชาวอีสานมาเด้อ
3: ผมมาอยู่ในโซนที่เป็นสวนครับสวนเนี่ยมีพืชผสมผสานหลายอย่างซึ่งในหม่องนี้ทั้งหมดนี่ใส่ซุปเปอร์อินทรีย์ตุ่มโฮมครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์มูลไก่เข้มข้นเดี๋ยวจะไปเบิ่งทุเรียนที่ใส่ซุปเปอร์อินทรีย์ตุ่มโฮมได้ผลแบบไหนครับเวลาใส่เฮาใส่ไหนเอาครับ
4: วานรอบไป
3: วานรอบเลย
4: นี่จ้ะ
3: รอบส้มคุ้มเนาะ
4: จ้ะรอบส้มคุ้ม
3: ต้นนึงใส่หลายเป็นไหนครับ
4: ก็ประมาณ5กิโลน
3: ี่5กิโล
4: แล้วแต่ถ้าเพิ่นยังงามอยู่เฮาก็ลดลงแล้วแต่ตามสถานการณ์
3: ครับ
4: นี่
3: คร
4: ับ ออกแต่ยอดมา
3: ที่ผมว่าใส่ครับไอพอเฮาใส่นี่แล้วมันสิมีดินมันสิดีมันสิกลายเป็นอยู่ของพวกใส่เดือนนะครับนี่เห็นหากทุเรียนเลยครับนี่หากทุเรียนนี่มันสิโป่งออกมาสิครับนะ
4: แต่สําคัญมันสิสู่โลกจ้ะคือแข็งแรงต้นไม้สิแข็งแรงแต่พิเศษเพราะว่าถ้าเฮาใส่เคมีประมาณ10กว่ามื้อนี่จ
3: ้
4: ะใบเพิ่นก็สิใหม่อันนี้สังเกตเบิ่งใบบ่ใหม่เลยจังค่ะ
3: ครับนี่ครับผมพามาเบิ่งสวนนี่เพราะว่าเป็นสวนที่ทดลองใส่ซูเปอร์ตุ่มโฮมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เป็นการให้เห็นของจริงนะครับว่าใส่ไปแล้วมันเกิดผลนะครับพี่น้องเอาไปลองเบิ่งครับ
0: นี่ครับหมอแพทย์เขาได้ตัวอย่างมาแล้วเพราะว่านี่เป็นขนาด3กิโลครับ3กิโลนี่สำหรับพี่น้องสำหรับอยากได้ไปใส่ไม้ดอกไม้ประดับอยู่ในบ้านแต่ว่าถ้าใส่ในสวนใหญ่หรือต้นทุเรียนหรือว่าใส่มันสำปะหลังใส่หน้าเขาก็ใส่กระสอบ30โลมันจังสีได้หลายนะครับฝากพี่น้องไว้แต่ว่ารายละเอียดการโครงการขายแล้วยังไม่ทันได้บอกนะครับเพราะเพิ่งเริ่มผลิตครับ
5: ว่าถึงทุเรียนบางหันพอดีเลยค
0: ่
5: ะช่วงหน้าหมอแพทย์สิมาว่าว่าม
0: าอีกแล้วทุเรียน
5: อ้ออันทุเรียนเฮาก็เว้าแต่ว่าปลูกนั่นปลูกนี
0: ่
5: โอ้ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวในโซเชียลว่ามีคนดื่มเบียร์กับทุเรียน
0: โอ้ย
5: แล้วมีอันตรายถึงชีวิต
0: ครับ
5: มันแมนหรือบ่แมนมันอันตรายแบบใดมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

0: มอารมณ์ดี
1: พี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
2: อร่อย
1: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คุยความลับหลังกุฏิกับสมปองแพรรี
4: ่เคยเจอแปลกๆไหม
5: ไปเจอกับเพื่อนเหมือนวิญญาณมาเข้าครับร้องผมร้องไห้อะไรเงี้ย
6: สิงสู่อะไรอย่างเงี้ยมันมี
7: ผีกลัวพระไหม
4: ยี่ความรักและล้วงหัวใจแบบต้องหูพึงสร้างกระแสเปล่ารักรักเลิกเลิก
6: ถูกค่ะก็ไหนๆมันอยากเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ปล่อยมันเข้าใจแบบนั้นเถอะ
7: ดุไหม
5: ดุฮะบางจังหวะ
7: ถือว่าเราเป็นคนกลัวภรรยาไหมคะ

0: ตอนรับกับสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมมือนี
1: ่
0: เรื่องทุเรียนกระเบี่ยมันมีข่าวเป็นระยะหมอแพทย์นี่ล่าสุดก็เกิดขึ้นมาอีกตกลงว่ามันมีความอันตรายหรือมีขอควรระวังอย่างไรการกินทุเรียนกระเบี่ยเนี่ย
1: การในแอลกอฮอล์การกินทุเรียนนะคะมันจะไปยับยั้งให้ตับเนี่ยคับแอลกอฮอล์ออกซะมันคล้ายๆกับกินยาเบื่อเหล่าบันนี่ไอ
0: ้
1: มันสิมีคล้ายๆกับอาการพิษแอลกอฮอล์มันสิออกหลายขึ้นไซนาแดงอาเจียนเวียนหัวหรือความดันตกความดันขึ้นจังซี่แม่ค่ะในคนที่อาจจะบ่แข็งแรง

0: เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือว่าเป็นโรคตับอยู่แล้วเนี่ยอาจจะอันตรายเมื่อกินเบียร์หรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์คู่กับทุเรียน
1: หมายก็ทุเรียนไปเพิ่มฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
0: ใช่ไปเพิ่มฤทธิ์ความเป็นพิษให้แอลกอฮอล์มันเมาหลายเป็นหลายระวังเรื่องไตอีกอันนึงขอถาม
1: ไต
0: คนที่เป็นไตระยะท้ายๆค่ะเช่นระยะ4ระยะ5ที่มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมในเลือดสูง
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยกินทุเรียนเนี่ยมันจะไปเป็นเพิ่มพิษโพแทสเซียมซึ่งมันอาจจะเฮ็ดให้หัวใจหยุดเต้นได้อันนี้อันตราย
1: ปิดท้ายเฮาชวนนะครับสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับเพิ่นขอเชิญร่วมกิจกรรม EV คาราวานโลคาร์บอนทัวริซึมนะครับเพิ่นจัดขึ้นระหว่าง 21-23 สิงหาคมนะครับบนเส้นทางอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบค่าบอนตำกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ชุมชนครับเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงผู้สนใจกิจกรรมการร่วมตอบรับผ่าน QR code ภายในวันที่15สิงหาคม2569นะครับแต่งานเพิ่นมี21-23ครับพี่น้องครับครับและทั้งหมดนี่ก็คือความมวลซื่นสนุกสนานสาระต่างๆในตุ่มโฮมประจำวันพฤหัสบดีมื้อนี้ครับ
0: ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพบกันใหม่มื้ออื่นค่ะมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องโบตั๋นค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยนะคะ
1: เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะก็มาติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเนี่ยค่อนข้างที่จะวิกฤตมากนะคะตอนนี้หลายภาคส่วนเนี่ยก็เร่งระดมความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านเช้าวันนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำน่านค่ะก่อนที่จะทะลักเข้าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านนะคะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญค่ะซึ่งมีบ้านเรือนร้านค้าโรงแรมรวมถึงวัดและโบราณสถานสำคัญนะคะอย่างวัดภูมินค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะคะระดับน้ำเนี่ยได้เข้าท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ50เซนติเมตรค่ะขณะที่บางพื้นที่ใกล้ริมแม่น้ำน่านนะคะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำมีระดับน้ำสูงถึง 1.5 เมตรเลยค่ะโดยเทศบาลเมืองน่านนะคะก็ได้เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องบริเวณคลองเจ้าฟ้าทำงานกัน24ชั่วโมงนะคะเพื่อสูบน้ำสู้กับมวลน้ำจากแม่น้ำน่านที่ล้นทะลักเข้ามาค่ะโดยแต่ละเครื่องเนี่ยสามารถสูบน้ำได้ประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนให้ได้รับผลกระทบและความเสียหายน้อยที่สุดค่ะท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ยังมีมุมน่ารักน่ารักให้เห็นกันนะคะอย่างที่พักดังในจังหวัดน่านค่ะชื่อว่าณสปันแคมปิ้งนะคะก็ได้ประกาศให้ลูกค้าเนี่ยพักเข้าต่อได้ฟรีนะคะหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะติดค้างอยู่เยอะนะคะไม่สามารถเดินทางกลับได้ค่ะพร้อมกับบอกนักท่องเที่ยวว่าเราจะผ่านพายุลูกนี้ไปด้วยกันค่ะ
0: น่ารักมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะคะก็น่าห่วงเหมือนกันค่ะเพราะหลังจากฝนตกกระหน่ำต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะคะก็ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำรอการระบายและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เลยค่ะชาวบ้านเดือดร้อนแล้วกว่า5ตำบล23หมู่บ้านรวมกว่า373ครัวเรือนนะคะเบื้องต้นทางอำเภอศรีสัชนาลัยได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

0: ่เกี่ยวข้องระดมกำลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเร่งแจกจ่ายความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างเร่งด่วนนะคะอย่างไรก็ตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาและทางอำเภอได้ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำและริมน้ำให้ระมัดระวังฝนที่อาจตกสะสมเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นฉับพลันและขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะคะในอำเภอวังเหนือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงค่ะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำตกวังแก้วนะคะซึ่งเป็นน้ำตกชื่อดังของจังหวัดลำปางค่ะก็มีความสูงถึง111ชั้นนะคะหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยจากการสำรวจก็พบว่าบริเวณยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงรายเนี่ยมีฝนตกหนักก็เลยส่งผลให้น้ำตกวังแก้วนะคะเปลี่ยนจากน้ำใสเป็นสีแดงขุ่นเข้มปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวลงมาตามภูเขาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนายอำเภอวังเหนือก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะตำบลทุ่งหัวและตำบลวังเหนือนะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับกับมวลน้ำหากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งรวมถึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะคะขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงค่ะก็ได้ประกาศปิดน้ำตกวังแก้วเป็นการชั่วคราวถึง30กันยายน2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่น้ำตกนะคะแล้วก็ประชาชนบริเวณใกล้เคียงด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเตือนนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่น้ำตกแม่สาจนนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดและติดค้างกลางลำน้ำพร้อมจัดฝึกทบทวนการกู้ชีพกู้ภัยนะคะและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยในวันที่นักท่องเที่ยวเจอน้ำป่าเนี่ยน้ำมาเร็วมากจนทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนออกจากพื้นที่ไม่ทันเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บนโขดหินกลางลำน้ำจำนวน2คน

0: ชายของราชิสาเชื่ออะไร
1: สันทรากาศ
0: ไอ้สักกาย
2: ทำไมไม่ไปให้พ้นๆฉันสักทีอย่าเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตฉันชีวิตขี้ลีอีก
3: ถ้ายังมีความลับก็แสดงว่าเรายังไม่เชื่อใจกันมากพอ
4: ครอบครัวของเรามีแค่พ่อกับแกคนอื่นไม่ใช่สักแกยังไม่ยอมหยุดก
1: ็พ่อจะฆ่าแม่เหรอ
4: แกก็รู้ดิว่าพ่อทำได้ทุกอย่าง
2: เฮ้ย

0: ุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนหลวงพี่สุขภาพดีพอแล้วเจ้าค่ะคุณแม่เพื่อสุขภาพที่ดีนะเจ้าค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรคNCD อยากจะชวนหลวงพี่มาพินิจสัก4ข้อก่อนฉันนะเจ้าค่ะพินิจโภชนานะเจ้าค่ะข้าวสวยเนี่ยเวลาตักก็แค่สระพับพีหรือว่า2กำมือก็พอเจ้าค่ะส่วนข้าวเหนียวนะเจ้าคะก็แค่ครึ่งหนึ่งของข้าวสวยก็พอเจ้าค่ะฉันพักเต้ากับข้าวดื่มนักกว่าข้าวฉันป่าฮื้อได้สัปดาห์ละ3เตื้อนะเจ้าส่วนอันนี้นะป่าแดกป่าจอมหน้าหมูดูนะร่อยจริงแต่อย่าท่านบ่อยนะเจ้าค่ะท่านน้อยๆโซเดียมมันสูง
1: อย่าลืมพร
0: สาธุ
2: เลือกปลาน้ำหวานน้อยโปรตีนสูงนะเจ้าค่ะที่สำคัญฉันน้ำเปล่าดีที่สุดเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: พี่มิตรกิจกรรมเจ้าค่ะ
2: เพิ่มกิจกรรมขยับขับเคลื่อนกายเจ้าค่ะ
3: จะเดินบิณฑบาตเดินกวาดลานวัดเดินรอบอุโบสถหรือว่าเดินจงกรมก็ได
0: ้สุขภาพเริ่มเมื่อเพิ่มก้าวตอนเช้า40นาทีดีแล้วนะเจ้าค่ะแต่ตอนเย็นขออีก40นาทีนะเจ้าค่ะส่งไทยไกลโลก

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Brand and Brew Colgate Total
2: เธอสวยเหลือเกิน
3: แกคิดเหมือนฉันหรือเปล่าวะเจ้าสาวของแกไม่ใช่ปราณีบำรุงประชากร
4: ผู้หญิงคนนี้คือปริวารดาขอให้คุณรักษาเธอไว้ให้ดีนะคุณปราณี
5: แต่โปรดรู้เธอยังมีใครข้างกัน
6: ฉันจะขออนุญาตตลอดอยากรู้ว่าเขาร้องไห้ทำไมและมันเกิดอะไรขึ้นกับเขา
7: ออกไปจริงๆด้วยลัน
6: ดวง
7: ดวงคิดถึงคุณดวงคิดถึงคุณที่สุดเลยอ่ะ

0: ที่ไม่เกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรไปดวง
1: ผู้ชายคนนั้นเขาหลอกดวงดวงจะอยากกับคุณชายนาริศ
2: ดวงผมหาตั้งนานมาอยู่นี่เองไอ้ดันแกหนีไม่ได้ยังไงวะกลับไปเลยนะ
1: แต่ดวงยังไม่ได้เล่าเรื่องให้หลานฟังเลย
2: ไว้คุยกันพรุ่งนี้วันนี้วันแต่งงานแขกเรือผู้ใหญ่ก็ยังอยู่เดี๋ยวใครมาเจอเข้ากลับไปได้แล้วรัน
0: ผมต้องไปก่อนนะ
1: รันเราอย่าทิ้งดวงนะนะรันนะเราอย่าทิ้งดวงนะ
2: ไม่ต้องห่วงนะฉันจะพาดวงไปที่โรงแรมในเมืองจะดูแลดวงให้แกอย่างดีที่สุดวางใจเถอะ

0: รอผมตรงนี้อย่าไปไหนนะห้ามไปไหนเด็ดขาดนะนี่แกปีนลงมาทางบันไดนี้เหรอวะ
1: ให้ทำไงได้ล่ะ
0: สาวคนสวยของแกมองตาเขียวปั๊ดอยู่โน่นจะถีบบันไดแกป่ะวะ
1: เขาอยู่บ้านนี้มาเป็นเดือนแล้วไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอก

0: ี้ไป
1: คนดีไม่ได้แปลว่าโกรธไม่เป็น
2: ร้อนร้อนใจเย็นก่อนร้อนก่อนเดี๋ยวร้อนร้อนร้อนคงไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรหรอกครับทานต่อเถอะครับทานต่อเลยครับไม่มีอะไรครับเชิญครับเชิญครับทานต่อครับ
3: เฮ้ยนายแกบอกว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นไงผู้หญิงคนนี้ใช้ได้เลยว่ะ
4: ไอ้บ้าจะไปชมเขาทำไมเล่า
3: หน่อยแสบบ้างนะเอาอีกเหรอวะ
4: จะเข้าทางไหนได้เราแขกเลยทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันสิ
3: จะขำทำไมสับไว
4: ้นี่นี่เลย
3: แสบนักนะเห็นตัวดีนี่เลย
1: อย่าเข้ามานะปล่อยฉัน
4: จะออกไปไหน
1: พี่คุณจะออกได้เลยทำไมล่ะ
4: ร้อนนี่อย่าอื่นเห็นทำไม
1: ปล่อย
4: หยุดเลยร้อน
1: เส
4: ีย
1: งเสียงริน
5: ใครคะ
6: อ๋อหนูปราลีอะค่ะ
5: อ๋อ
7: ไม่มีอะไรหรอกครับข้าวใหม่ปลามันครับ
3: กล้ามากนะเอาบันไดฉันออกแต่คิดอีกทีก็ดีใจเหมือนกันนะเนี่ย
1: ดีใจอะไร
3: ดีใจที่หล่อนมีหัวใจฉันนึกว่าหัวใจของหล่อนอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ม่านอยู่ที่มีดในครัวซะอีก
1: ฉันเห็นคุณกอดกับผู้หญิงคนนั้นหัวเราะอะไรคะ
3: หล่อนเห็นฉัน
7: รุนแรงครับรุนแรงอย่างนี้นี่ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองครับช่วยกันเทหน่อยครับ
1: มองอะไร
3: มองหน้าหล่อนเหมือนที่หล่อนต้องการมาตลอดเนี่ย
1: ฉันไม่ได้ต้องการเลิกมองได้แล้ว
3: เลิกไม่ได้เพราะว่าฉันชอบ
1: ห้องนอนเล็กเป็นห้องของฉันฉันต้องเข้าได้สิ
3: แม่ให้ฉันล็อกไว้ก่อนกุญแจอยู่ที่ฉันเขาให้ฉันเป็นคนกำหนดว่าเราจะใช้ห้องนี้ได้เมื่อไหร่
1: เรากุญแจอยู่ไหนล่ะ
3: ลิ้นชักหัวเตียง
1: ไม่มีนี่คะ
3: เอ้าเหรอน่าจะอยู่ที่ตู้หนังสือ
1: ก็ไม่มีนี
3: ่ไม่มีเหรองั้นคงหายไปแล้วมั้ง
1: นี่คุณอีเอามือสกปรกของคุณออกไปนะคุณเพิ่งกอดคนอื่นมา
8: เขากอดฉันก่อนจึงได้เริ่ม
1: ปล่อยนะปล่อยปล่อย
8: วันนี้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราชีวิตเราในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลย

0: คุณมีความเป็นมนุษย์อยู่แค่ไหนล่ะ
1: หมายความว่ายังไง
0: สัตว์มีความอยากเล่นไปตามใจอยากแต่มนุษย์มีความขมใจขมใจเพื่อรักษาหน้าที่รักษาคุณธรรมถ้าคุณมีชีวิตก็จะเป็นสุขแต่ถ้าไม่ชีวิตก็จะวุ่นวายไม่จบสิ้นอยู่ที่คุณคนเดียว

0: นี่รอนนี่เป็นกุญแจฉันนะกุญแจทุกอย่างฉันอยู่ในนั้นเอามาคืนเลย
1: คนเจ้าชู้อย่าหวังว่าฉันจะเข้าไปวุ่นวายกับรักเศร้าคราวน้ำตาของพวกคุณนะต่างคนต่างอยู่เหอะ

0: ลับมาแล้วครับทุกคนบลาลี
1: พี่อรุณ
0: นี่พี่มีของจากเชียงรายมาฝากเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอวางก่อนนี่มีไส้อัวแคบหมูน้ำผึ้งป่าเยอะแยะเลยของที่เราชอบทั้งนั้นน่ะ
1: เบาๆหน่อยค่ะพี่อรุณคุณพ่อไม่สบายยายบู่ก็อ่านหนังสืออยู่ด้วยค่ะ
0: เออนี่ของฝากของเรานี่คราวนี้พี่อรุณทุ่มทุนซื้อหยกสวยๆจากเชียงรายมาฝากเลยนะสวยไหมแล้วลินล่ะ
1: อ้าวไม่มีใครบอกพี่อรุณหรอคะจริงสิคราวนี้พี่อรุณไปเที่ยวกับเพื่อนตั้งเกือบ2เดือนยารินแต่งงานวันนี้ค่ะ
0: แต่งงาน
1: ตกแตกหมดเลยค่ะพี่อรุณเสียดายเนี
0: ่
1: ย
0: รินแต่งงานแต่งกับใครแต่งเมื่อไหร่ไลน์พี่ฟังนะบาลาลี
1: พี่อรุณคะทำไมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยแล้วต่อไปนี้เรียกว่าบารณีนะคะบารณีเปลี่ยนชื่อแล้วเยรินต่างหากล่ะคะที่ชื่อบาลาลีแล้วความลับเรื่องชื่อพี่อรุณห้ามบอกใครเป็นอันขาดนะคะถ้าพี่อรุณพูดไปพวกเราตัดขาดจากพี่อรุณแน
0: ่พี่งงไปหมดแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยบาลาลีเล่าให้พี่ฟังอย่างละเอียดเล่าตั้งแต่ต้น
1: ค่ะค่ะไปไหนคะเนี่ย
0: พี่จะไปหารินจะไปดูให้เห็นกับตาว่ารินมีความสุขดีหรือเปล่าทำไมพี่เนี่ยแหละจะพารินกลับบ้านเอง
1: ไปปักใต้พี่หมายถึงไปปักใต้เหรอคะพี่รุนเลิกถ้าจะไม่ดีซะแล้ว
2: คนขับรถไปส่งที่หัวลำโพงแล้วเหรอ
1: ค่ะ
2: โอ๊ยตายแล้ว
3: พี่อรุณเขาแอบรักเยรินตั้งแต่เด็กๆแล้วแค่นี้ตัวดูไม่ออกเหรอ
2: แอบรักเลยเหรอเราก็คิดว่าแค่เอ็นดูเฉยๆแอบรักเลยเหรอนี่เฮ้ยแย่แล้วเยรินกับสามีไหมอ่ะคุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะ
4: อุปกรณ์งัดแงะนิดหน่อยให้ตายอ่ะ

0: ตอนคิดจริงๆหรือว่ากลอนประตูแค่นั้นน่ะฉันจะจัดการไม่ได
1: ้คุณเข้ามานานเท่าไหร่แล้วว
0: ันนี้หล่อนตื่นสายกว่าปกติมีฉันคนเดียวที่รู้ว่าหล่อนเหนื่อยจากงานแต่ว่าคนอื่นๆในบ้านเนี่ยเขาคงคิดกันไปไกลว่าหล่อนเหนื่อยเพราะอะไรกันแน
1: ่ถ้าจะมาพูดบ้าๆแบบนี้คุณออกไปเลยนะ
0: ภรรยาคนอื่นต้องกราบสามีก่อนนอนทุกวันแต่หล่อนทำก้นกบฉันเกือบหักต่อไปนี้นะฉันจะไม่มองว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแสนดีหล่อนเนี่ยมันผู้หญิงร้ายลึก
1: ดีระวังตัวไว้ให้มากๆก็แล้วกัน
0: ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเงินเดือนฉันเพิ่งออกเมื่อวานฉันเอามาให้
1: ทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะ
0: เงินเดือนทั้งหมด
1: คุณไม่แบ่งเอาไว้ใช้แล้วคุณจะเอาที่ไหนกิน
0: ก็มีแค่ค่าอาหารกลางวันหล่อนก็จัดสรรให้นายเหนือไปเพราะว่าเขาเป็นคนจัดการเรื่องอาหารกลางวันให้ฉัน
1: ทำไมคะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย
0: ฉันไม่รู้เหมือนกันแต่คุณพ่อฉันทำกับคุณแม่แบบนี้ฉันก็เลยทำตามเพราะฉันก็เห็นหล่อนใช้เงินส่วนตัวทำนู่นทำนี่ให้บ้านตั้งเยอะฉันไม่อยากให้พ่อแม่หล่อนเอาฉันไปดินทาได้เพราะฉันก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินหล่อนก็เก็บไว้เถอะนะ

แต่เพื่อนฉันมันก็ยืนยันแล้วนี่หว่าว่าท่านเจ้าคุณบำรุงมีลูกสาวแค่2คนเขาคงมีแผนการอะไรบางอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าสาวของแกเป็นใครวะ

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอลทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
2: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน
1: ่ปักหมุด
3: บอกไว้ทำแบบนี้
4: พี่กูยังเข้าใจผิดเลยไหมเฮ้ย
2: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
5: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
6: ไม่ปล่อยอีกแล้ว
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะ

0: มีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: ใหม่ Enchil Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: แอบรักเธอโดยไม่รู
6: ้ลูกดวงหนีไปงั้นเหรออ
7: ้าวผมคิดว่าเธอกลับมาที่บ้านไม่ได้มาที่นี่เหรอครับ
8: เปล่าไม่ได้โทรมาซะด้วยซ้ำ
6: แล้วมีเรื่องทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าคุณชาย
7: เราทะเลาะกันเรื่องผมขายวังนะครับ
6: คุณชายขายวังขายทำไมขายให้ใครจะมีความจำเป็นอะไรต้องขาย
8: โอ้ยนี่ฉันจะบ้าตายคุณชายไม่อายเขาหรอคะนี่เป็นทรัพย์สมบัติของราชสกุลคุณชายชนะคะ
7: แค่ของนอกกายจะตกใจกันไปทำไมล่ะครับผมว่าเรามาคุยเรื่องคุณดวงกันต่อนี้ไหมครับ
9: คุณท่านคะโทรเลขค่ะ
10: จากยายดวงไม่ต้องห่วงจะพักอยู่บ้านสุนันทาสบายใจแล้วจะกลับ
7: สุนันทานี่คือใครล่ะครับ
8: ลูกพี่ลูกน้องของยายดวงค่ะมีบ้านอยู่นครศรีธรรมราชยายดวงเคยไปเที่ยวไปค้างที่นั่นบ่อย
7: ๆเขายังชั่วเธอยังปลอดภัยดี

0: ายมากแล้วคุณเป็นยังไงบ้างนี่คุณไม่ได้นอนเลยเหรอ
1: ดวงนอนไม่ได้จริงๆค่ะเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนจะฉีกหัวใจดวงออกมาเป็นชิ้น
0: ๆคุณมาที่นี่เพราะไม่รู้ว่าสลันแต่งงานแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วผมว่าคุณอย่าไปพบเขาอีกเลยนะกลับพระนครกับผมเถอะ
1: ดวงจะไปหาน้องที่นครคงไม่รบกวนค่ะ
0: แล้วคุณพ่อคุณแม่กับสามี
1: พวกท่านทราบค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะดวงอยากขอเวลาคิดสักพักก่อนที่จะไปเจอหน้าพวกท่าน
0: ถ้างั้นผมจะไปหาสลันก่อนไปสถานีรถไฟบอกเขาว่าเราสองคนจะกลับแล้วคุณมีอะไรจะฝากบอกเขาไหม
1: เขามีเจ้าของแล้วสลันไม่ใช่ของดวงอีกต่อไปดวงจะฝากบอกอะไรเขาได้อีกล่ะคะ

0: คุณชายนฤทธิ์ไม่ได้รวยจริงๆนั่นเหร
1: อยุคสมัยนี้จะมีเจ้านายสักกี่คนที่รักษาสมบัติเอาไว้ได
2: ้ดวงเขาไม่ทราบมาก่อนนะครับเพราะสลานแต่งงานก็เลยใส่ชุดดำมาทั้งอย่างนั้นนี่เขาก็รับปากว่าจะไปแล้วครับแล้วก็จะไม่กลับมายุ่งอีก
1: สลันต้องตัดใจนะลูกต่างคนต่างแต่งงานกันไปแล้วปัญหาของเขาก็ต้องให้เขาแก้เองเราไปช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอก
0: ครับคุณแม
1: ่รับปากแม่อย่างนี้ค่อยเดินทางสบายใจเดี๋ยวจะไปทอดกฐินกับภรรยาท่านนายอำเภอสัก 4-5 วันสลันมีเมียคอยดูแลไปไหนมาไหนค่อยสบายใจหน่อย

0: เกือบลืมวันก่อนฉันเจอคุณบุรณีน้องสาวคุณบาลีเจ้าสาวของแกว่ะแต่เขาพูดกับฉันแปลกๆเขาหาว่าฉันจำคนผิดว่ะ
1: ผิดยังไง
0: ก็เขาบอกว่าคนที่ฉันเคยบอกแกว่าเป็นบาลีเนี่ยที่จริงชื่อบาลณีเว้ยไอ้ฉันก็งงไปดิแต่เพื่อนฉันมันก็ยืนยันแล้วนี่หว่าว่าท่านเจ้าคุณบำรุงมีลูกสาวแค่2คนแล้วนี่ไงมี3วะ
1: เขาคงมีแผนการอะไรบางอย่างดูเอาเถอะท่านเจ้าคุณคนนี้ยังไม่กล้ามางานแต่งงานของฉันด้วยซ้ำคนต่ำต้อยอย่างฉันจะไปว่าอะไรท่านได้ท่านได้แต่งงานกับใครฉันก็ต้องแต่งงานคนนั้น
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าสาวของแกเป็นใครวะ
1: ถ้าเจอพวกองค์มูชากิจเมื่อไหร่แกรีบเข้าไปทำความรู้จักไปสืบหามาให้ได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง
0: ได้เลยไอ้เรื่องเข้าหาสาวๆเนี่ยถนัดอยู่แล้วอีกอย่างคุณบรณีที่ว่านี่ก็น่ารักชะมัดพูดแล้วก็คิดถึงเฮ้ยไอ้ป้าเอ้ย
1: เจ้าชู้แล้วนะแก
0: เจ็บด้วย
1: ไปแล้วไปเดี๋ยวมันทันรถไฟ
2: ไปแล้วเว้ย
3: ก๊กเสือขาวเนี่ยมันมีจุดเด่นคือเวลามันออกป้วนมันจะปิดหน้าปิดตาไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือว่ารู้ประวัติพวกมันมากนักข่าวที่มีอยู่บ้างก็ว่าเป็นคนพัทลุงบ้างก็ว่าเป็นคนหาดใหญ่เรียกว่าไม่เหมือนกันสักข่าวเลยครับ
4: เป็นโจรที่รอบคอบวางแผนอย่างดี
3: ใช่ครับยิ่งพักหลังเนี่ยเวลาเรียกใครมาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องเสือขาวทุกคนก็กลัวจนหัวหดโดยเฉพาะชาวบ้านถึงขั้นสายหน้าหนีเลยครับ
4: ไม่ใช่กลัวหรอกครับเขาไม่อยากยุ่งด้วยมากกว่า
3: ทำไมล่ะครับ
4: พักหลังเสือขาวปล้นแต่คนรวยไม่ปล้นควายไม่ยุ่งกับทรัพย์สินของชาวบ้านอีกเลยชาวบ้านส่วนใหญ่หมั่นไส้คนรวยอยู่แล้วปล้นคนรวยไปชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนอยู่ดีครับ
3: คุณปลัดเปลวข้อมูลนี้มาจากไหนครับ
4: ก่อนที่ผมจะขอตัวคุณโชติมาเดือนหนึ่งมาเนี่ยผมขับรถคุยกับชาวบ้านทุกวัน
3: ทุกวันแหละครับ
4: ครับ
3: โอ้โหคุณนี่ขยันจริงๆแต่พูดตรงๆนะครับคนที่นี่ผิดหวังกับคนจากส่วนกลางมานานแล้วเขารู้แต่ว่าเราต้องปกป้องดูแลตัวเองเพราะไม่เคยมีใครคิดจะช่วยพวกเขาอย่างจริงจัง
4: ที่ผมขอตัวคุณโชติมาเพราะผมรู้ว่าคุณโชติเป็นคนตั้งใจทำงานมาช่วยกันนะครับคุณโชติทำให้ข้าราชการเป็นที่พึ่งของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
3: ผมเป็นคนที่นี่ถ้าคุณจริงใจกับชาวบ้านอย่างเราผมช่วยเต็มที
4: ่แต่ผมสงสัยเรื่องหนึ่งครับไม่มีใครเลยเหรอครับที่รู้จักไอ้พวกเสือขาวเป็นการส่วนตัว
3: เสือขาวกับเสือกิจเนี่ยไม่มีข้อมูลครับจะมีก็แต่เสือบางผมรู้จักกำนันคนหนึ่งแกเป็นพ่อตาของเสือบางครับ

0: นี่แหละครับบ้านกำนันคล้าย
1: กำนันคล้ายเป็นญาติกับเสือบางแล้วเขาจะช่วยเราเหรอ
0: เป็นญาติแต่ไม่ได้ญาติดีต่อกันกำนันคล้ายเคยเอาปืนไล่ยิงเสือบางมาแล้วครับ
2: อ๋อ

0: ครับลูกสาวกำนันเนี่ยเคยรักกับไอ้เสือบางมาก่อนที่มันจะเป็นเสือทีนี้กำนันเขากีดกันเพราะเห็นว่าไอ้บางเนี่ยมันเกเรไม่ทำการทำงานไอ้บางก็เลยโมโหมันเลยบุกป้นควายบ้านกำนันแล้วฉุดคนรักของมันก็คือลูกสาวกำนันหนีหายไปตั้งแต่วันนั้นไอ้บางก็ประกาศตัวเป็นเสือครับ
1: มีข้อมูลแน่นขนาดเนี้ยกำนันคล้ายก็น่าจะพาตำรวจไปจับเสือบางได้ไม่ยากแล้วทำไมยังรีรออยู่ล่ะ
0: ไว้คุณเจอกำนันคล้ายแล้วคุณจะเข้าใจ

0: กำนันก็เหมือนกับคนอื่นกลัวมันจนหัวปวด
1: ไปไล่ลูกไป
2: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาทท
3: ุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: หอมแรงฉุนไป
10: หอมละมุน
11: ดีกว่า
12: อยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
13: ลองเลย
12: ใหม
13: ่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
14: แบ็คแบ็คเหรอ
15: แม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
17: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
18: Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
19: ผมไม่ช่วยผมช่วยอะไรไม่ได
0: ้ทำไมล่ะครับคุณเป็นกำนันต้องดูแลชาวบ้านไม่ใช่เหรอ
20: เสือบางมันเข้ามาป่วนในหมู่บ้านหลายครั้งกำนันกับลูกชายเนี่ยพาพวกปกป้องชาวบ้านแต่ว่าลูกชายของกำนันถูกยิงตาย
0: กำนันก็เหมือนกับคนอื่นกลัวมันจนหัวหด
19: เฮ้ยพูดให้มันดีๆใช่มันเป็นประหลาดจะพูดหมาหมาแบบนี้ได้คนแถวเนี้ยมันแรงรู้ไว้ด้วย
20: กำนันใจเย็นก่อนครับ
1: เฮ้ยไล่ลูกไป

0: ยิงแม่นมาก
1: ผมถูกฝึกมาข้าราชการดีๆที่ตั้งใจจะช่วยเหลือชาวบ้านยังมีอยู่เขาส่งพวกผมมาผมเป็นตัวแทนของหน่วยเหนือตั้งใจจะมาปราบโจรจริง
2: ๆเชื่อสำอางโอสองอย่างคุณเนี่ยกลับไปลีลาต่อที่พัทนครเถอะไป
1: มาก็ว่าไม่มาก็หาว่าทอดทิ้งเจอยังไงฮะ
2: อ่ะถ้าอยากตายด้วยความเครื่องนอนไปตายที่อื่นเลยไปไปตายให้ไกลๆจากเมืองของเราไอ้พวกเสือพวกนั้นมันเลิกปล้นชาวบ้านแล้วมันจะเอาแต่เงินของคนรวย
1: แล้วเมื่อมันปล้นคนรวยจนหมดเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่กลับมาปล้นชาวบ้านแล้วลูกชายของกำนันที่ตายไปล่ะไม่คิดจะแก้แค้นเหรอ
3: ปล่อยไปตามเวรตามกรรมก็แล้วกัน
1: กำนันเห็นผมแล้วนึกถึงลูกชายที่ตายกำนันก็เลยโกรธ
2: เฮ้ยนี่พูดมากจริงวะออกไปเลยไป
1: กำนันเป็นผู้มีอิทธิพลของชาวบ้านถ้ากำนันช่วยทุกคนก็จะช่วยผมแต่ถ้ากำนันไม่ช่วยผมคงได้ตายจริงๆสักวัน

0: คุณกำนันครับผมเป็นพี่เลี้ยงของคุณประหลัดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณประหลัดเนี่ยเรื่องชกต่อยเรื่องยิงปืนนี่เก่งจริงๆนะครับไม่แพ้โจรคนไหนหรอกครับผมเนี่ยเอาหัวเป็นประกันเลยครับ
1: โอ้ยพวกนี้มันตื้อจริงเว้ยเฮ้ยได้แต่แค่นี้มันไม่พอนะเองต้องผ่านบททดสอบของข้าก่อน
2: บททดสอบอะไรครับ
1: ไอ้คนสนิท
0: ครับ
1: เองเอาหัวเป็นประกัน
0: ครับคุณกำนัน
1: แล้วเองเอามือเป็นประกันด้วยหรือเปล่า
0: มืออะไรยังไงครับ

0: กระโถนกระถางอ่ะเป้านิ่งก็แค่คนเล่นปืนธรรมดาเอาแบบนี้แหละ
1: กำนันผมว่ามันโหดไปนะครับ
0: อ่ะไอ้หน้าขาวพี่สูตรหน่อยสิไม่ได้เก่งแต่ปาก
2: ไม่น่าพูดไปกูนั่งอยู่เฉยก็ดีนะไอ้เหนอ
1: ไอ้เหนอนิ่งๆหน่อย
3: นิ่งที่สุดแล้วครับ
1: ขานะ
3: นิ่งนะครับพร้อมนะครับคุณหนู
1: ยังสั่นอยู่เลย
4: ผมว่านายเหนือไม่ไหวแน่กลับเถอะคุณพลัด
1: เขาคงไม่ได้อยากช่วยเราจริงถึงพิสูจน์นั่นนี่หมดลูกชายก็ยังมีลูกสาวกำนันไม่ห่วงลูกๆที่เหลือก็ตามใจไปเถอะนายเหนือไปคุณประหลัด
3: ครับอะไรนะครับคุณโชติ
5: โอ้โหแหมมันจับว่างเลยรถจริง
3: ขออนุญาตเป็นลมแป๊บนึงนะครับ
6: เฮ้ยตรวจมาดิ
7: กำนันและชาวบ้านต้องการคนมีฝีมือเพราะถ้าเอาชนะพวกเสือนั้นไม่ได้มันจะยิ่งโมโหแล้วมันจะกลับมาทำร้ายชาวบ้านทุกคนที่ช่วยทางการกำนันครับผมและทุกคนจากส่วนกลางพร้อมแล้วครับเราต้องจับเสือได้แน่ช่วยเราเถอะครับ

0: ฉันจะมาลาออก
1: นี่มันอะไรกัน
0: เอ้าก็ดิฉันก็ช่วยงานแต่งงานคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้ต้องการเราสองคนแม่ลูกด้วย
1: ใครบอกกันว่าฉันไม่อยากให้แม่สายอยู
2: ่เห็นไหมล่ะแม่คิดไปเอง
0: เงียบไปเลยอ่ะ
2: แม
0: ่ก็คุณทำงานเก่งจะตายจะต้องมาจ้างเราสองคนแม่ลูกทำไมน
1: ั้นแม่สายคุณแม่เพิ่งไปต่างจังหวัดถ้ากลับมาไม่เจอแม่สายฉันจะบอกคุณแม่ว่ายังไงล่ะอยู่เถอะนะนะ
0: เอ้านี่คุณไม่ได้อยากให้เราสองคนแม่ลูกออกไปเหรอแล้วคุณแย่งงานเราทำทำไมอ่ะ
1: ฉันไม่ได้แย่งฉันอยู่บ้านเฉยๆฉันก็เบื่อเท่านั้นเองอีกอย่างคุณสารันก็รังเกียจสิ่งที่ฉันทำ
2: นั่นเรียกว่ารังเกียจเหรอครับ
1: ก็เขาพูดต่อหน้าเราทุกคนจำไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นฉันจะยกหน้าที่ดูแลคุณสารันให้แม่สายฉันจะไม่ยุ่งกับเขาอีก
2: เอ้าแต่คุณเป็นเมียนี่ครับ
1: เอาเป็นว่าที่ผ่านมาฉันขอโทษนะแม่สาย
2: แม
0: ่อุ้ยอุ้ยคุณไหว้ไหว้ดีฉันทำไมคะ
2: นายอะไรอ่ะไหว้คนใช
1: ้ฉันไม่ใช่ผู้ดีผู้ดีมาจากไหนหรอกสายเลือดของฉันมันก็คือกันกับแม่สายแหละ
0: ฮะ
1: เกิดมาไม่มีชาติตระกูลมันก็ดีแบบนี้แหละอยากไหว้ใครก็ไหว้ได้นะแม่สายนะอยู่ช่วยงานที่บ้านนี้ก่อนที่ผิดที่พลาดไปเรามาเริ่มกันใหม่นะ
2: โอ้ยมีเจ้านายดีขนาดนี้ไม่อยู่ก็โง่แล้วแม่ไปแม่ไปไป
0: เติมไอ้เติมยกกระเป๋าแม่ไปทำไมแม่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนั่นไอ้ลูกคนนี้นี
1: ่นะ
0: คุณขอโทษฉันก็ขอโทษคุณด้วยก็แล้วกันคราวหน้าคราวหลังนี่นะอย่ามาเที่ยวยกมือไหว้คนใช้อย่างนี้นะคะมันไม่ดีอ่ะเขาจะกินหัวฉันเป็นคนใช้นะฉันลำบากใจเนี่ยอยู่เนี่ยฉันจะต้องสั่งสอนเยอะเลยเนี่ย

0: ุณ
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
0: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมูเต็มๆ
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
6: ่ต่อให้แกล้มฉันได้แกก็เปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้หรอกไม่มีใครเอาชนะความโลภไปได้หรอก
7: เครื่องที่แกให้ฉันเอาไว้รับไปปล่อยเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่ป่ะ
8: นี่พี่โก้คิดจะทำอะไรอ่ะ
9: บอกมาม
10: ึงทำอะไร
11: คุณเชื่อในเรื่องปาฏิหาริย์ไหม
12: แล้วพี่โก้อ่ะ
13: พี่โก้เขาคงไม่กลับมาอีกนานเลยอ่ะ
14: เกมโกงเกมคืนนี้ 20:30 น.ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทยเท่านั้นค
17: ่
18: ะ
17: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
19: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
20: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
19: คน Spotify เขารู้กัน
20: ดู

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้หญิงครับสายทางไกลได้แล้วครับ
2: ขอสายสุนันทาค่ะ
0: คุณสุนันทาไม่อยู่ค่ะ
3: ไปเที่ยวหาดใหญ่ค่ะ
2: แล้วคุณอาล่ะ
0: ไปกันหมดเลยค่ะ
3: ทั้งบ้านเหลือแต่อีชัดอยู่คนเดียวกว่าจะกลับก็ต้นเดือนนู่นเลยค่ะ
2: ต้นเดือนเลยเหรอ

0: ชายใหญ่เสื้อดำนี่เอง
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณ
0: ไปเลยอ่ะ
2: ฉันดวงสวัสดิ์ค่ะคุณคือคุณบาลาลีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะพอดีเมื่อคืนนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับข้าวก็ยังไม่ได้ทาน
3: โอ้อากาศมันร้อนคงจะเป็นลมแดดนะคะ
2: กะจะไปหาญาติที่เมืองคอนแต่เขาก็ไม่อยู่รถไฟกลับพระนครวันนี้ก็ไม่มีแล้วชลัดกับคณะก็กลับกันหมดดิฉันไม่อยากอยู่โรงแรมคนเดียวก็เลยมาที่นี
1: ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทานยาหอมสักหน่อยนะคะ
3: ตกค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวรองท้องด้วยข้าวต้มค่ะคุณสรันออกไปทำงานนะคะแม่สาย
3: ค่ะ
1: ไปเตรียมข้าวต้มมาทีนะ
3: ค่ะเอาแล้วเอาแล้วนี่เมียใหม่กับเมียเก่ามาเจอกันนี่ตกกันตายนี
2: ่ดิฉันขอโทษนะคะ
4: แม่แม่ดูดิกับตลปัดเนี่ย
2: เรื่องเมื่อวานดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะว่าคุณกับสลันมีงานมงคลดิฉันจะห้ามให้ตัวเองไม่ให้ร้องไห้แต่ดิฉันก็ห้ามไม่ได
1: ้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณสรันก็กลับมาแล้วค่ะ
2: งานแต่งงานของคุณเป็นงานเล็กๆแต่กลับรู้สึกอบอุ่นเหลือเกินนะคะงานแต่งงานของฉันมันมีแต่เรื่องหลอกลวงดิฉันโชคไม่ดีเหมือนคุณ
1: ทำใจให้สบายเถอะนะคะ
4: นี่ตบกันจับมือร้องไห้กันเฉยเลยแม่
3: ปันนั้นนะ
4: แม่แม
3: ่
4: ข้าวต้มแม
3: ่
4: ข้าวต้มแม่ไปทำข้าวต้ม
3: อ่ะ
4: ข้าวต้มแม่ไป

0: เสียว
1: โอ้ยหมด
2: ไม่เชื่อใจฉันได้ไง
3: รถไฟไม่ได้ชนกันแต่โอภาปลาใสดิบดีไม่น่าเชื่อเลยครับ
4: อุ๊ยหล่อๆอย่างคุณนี่แสนจะโชคดีนะคะถ้าเกิดว่ามีเมียสองนี่สงสัยโอ้ยดังไปทั้งบักใต้นั้น
3: คู่รักเก่าคุณประหลัดร้องไห้ใหญ่เหมือนไม่สบายด้วยน่าสงสารมากเลยครับคนหนึ่งก็ดีคนหนึ่งก็น่าสงสาร
2: เดี๋ยวพูดอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
4: คือคุณผู้หญิงเสื้อดำเมื่อวานนะอยู่บนโถงข้างบนแล้วค่ะ
0: ฮะ

0: ดวง
1: ฉันขอตัวก่อนนะคะไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะคุณบาลาลีดวงคาดกับชลัดค่ะคุณจำสุนันทาลูกพี่ลูกน้องของดวงได้ไหมคะดวงจะไปหาเขาแต่ว่าเขาไม่อยู่คืนนี้ดวงคงต้องขอค้างที่นี่นะคะดวงไม่เคยนอนโรงแรมคนเดียวแต่ถ้ารันให้ดวงไปดวงไปก็ได้นะคะ
0: ผมนายอรุณเลิกเนี่ยก็คงได้แต่มองแต่ฉันเนี่ยทั้งจับได้แล้วก็หยิกได
2: ้คุณโอ๊ยเสียค่ะ
1: คนอย่างดวงสว่าไม่เคยเจ็บแล้วอยู่เฉย
3: ๆแล้วพี่อรุณจะเฝ้ารินไปได้ตลอดชีวิตหรอคะ
4: ได้สิถ้ารินอนุญาต
3: อนุญาตอะไรคะ
1: เรื่องที่เราคุยกันเมื่อเช้าคุณคิดว่ายังไงคะคุณยังไม่ได้รักเธอ

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: คำแนะนำจากกรมอนามัย
3: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
4: เด็กบีบนิดเดียวได้
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
6: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
7: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
8: ร่วมต้านฟันผุใช้สูตร222
9: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
11: ชนแก้ว
12: เอชนแก้ว
10: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย
13: เอ้าชนแก
10: ้
13: ว
10: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
14: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
15: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
14: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
15: ่เบกกิ้งโซดาย
16: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
17: นนท์ไม่ได้ทำ
18: คุณธรรม
19: เอาไปทำกันเอง
20: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
21: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่

0: 7.
1: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
2: สวัสดีครับข่าวนอกลู่